0: 我们看到坦察伦的这个接发，也看上去是一个要搓的版型，突然挑了一下。厦门现在一定要注意落点啊，这几个球全是在对方手上。卡曼那边也拿下了，那么中国女队是3-0击败了乌兹别克斯坦女队，已经进入到了四强当中。现在向鹏打得有点太小心了啊，全是在控制，也给了对方比较大的这种搏杀空间。这局还是向鹏自身出了一些问题，目前在场上打得有点太小心翼翼了，没有什么很有威胁的球。反而对方是板板发力，板板敢出手。现在要慢慢的往回咬，好球，有一些落点上的调动。6-4。现在向鹏是追到了6-5，泰国选手坦察鹏叫了暂停。
1: 干吗？
2: 那我们有惊喜了，来不来？来不来？来。
3: ไม่น่าเป็นเพราะว่าหนักตรงตัวไม่กล้าเหวี่ยง
2: ใช่หรือบางทีเวลาถึงก็เปิดเราไม่เปิดนะถ้าเปิดไม่ได้ที่ว่าวางโฟนถ้าโฟนมันไม่มีอะไรมันไม่ทำอะไรแค่แตะให้เรา
1: เราลองลูกเบา
2: ถึงแม้แตะได้เราแตะไม่ได้เสียแตะให้เราเล่นเราเล่นแล้วปัดก็ต่อเสียแล้วหลังหายได้แล้วเปิดใครอะไรดีดี
4: นะหลายทีหาเลยเอาไปคุยกันก็ไม่เสียหายก็ใช่ปะ
2: 没事，
4: 那你慢买就行，他没有快买，慢买那你搓下去，那你就搓下去就完了嘛，对不对？没关系的，好吧，好，没问题，没问题，挺好，挺好。还有一分钟，过一分钟，人再轻松一点。太紧了，我操，放下降，
1: 一丢一丢。
0: 能够感觉到向鹏确实多少在场上是有点紧张的啊，王浩指导也说有点太紧了。
1: Six five.